ชกอันนี้เป็นแสนตกสู้นั้นกี่มีตรงตกวันนี้บอกตัวชั่วเต็มยิ่งมันยันคนไม่จะมาดังเต็มอันนั้นสองพกตะเขาอ้วนมันนั้นยันและเสียบล็อกสมียาฟิกเกอร์ลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่จะพันได้เลยจะไปไรพันได้บนเทนี่มันไม่ได้ยอมฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นพันมันวานไม่เป็นเลยล่ะเต็มก็ได้เลยมันทักสมิริกิล่ะโอเคฮันไม่จะได้สิทธาไรไม่จะได้สิทธามันเซ็ตไม่หมดวันใหม่ everybody know them say me and the best everybody know every girl I think I wind up everybody know like you must

ชกอันนี้เป็นแสนตกสู้นั้นนี่มีตรงกดวันนี้บอกตัวชั่วทิ้งยิ้มนี่แย่งคนไม่ใช่มาดังเต็มอันนั้นสองพกใครตะโกนมันนั้นยันและเสียบล็อกสมียาฟิกเกอร์ลงThem say me a the best, everybody know. Every girl a figure wine up, everybody know. Like you was.